มาวังก็เสรวาคูเมดวยโอยะโคนาตามัมปะอุระโคนิสีเอไดอุรังบิรุณะอดียาลบะเคลิดะกาลิดะ